ไปลุ่นมาก้อยฟังกำครับเข้าดินยอกโคใจนี่ดิครับก่อไอ้บ่ครับก่อไอ้บ่ใจลูกโปจันบ่ใจล้านจังห่องวันนี้มาพบเจ้าปีน้องข่อยดิครับดินยอกโคครับดินยอกโคครบแน่นครบปิ้นปูจังอยู่หู้ปิ้นอุ่นเลี้ยงเขาเถินปิ้นฟันโตจังกันปิ้นเตาโตจังเหาปิ้นมาโตจังเขายุ่มขาปิ้นนกกับปืดโตจังห่องตูดตูดปิ้นตูดเข้าไข่โตหลายหลายปิ้นเซอโตมีเด้อปิ้นไก่โตลงใหญ่ปิ้นจังแบเดียวก้อยฟังกำคับบทนี้

ปีนี้นั่งอยู่หิมน้องนั่งขอตั้งแล้วเฮออยู่เมืองฝาโตใจนี้ใจติดหน่องเสียงหลาได้ก้าก้องขานั่งมองอยู่กุ้นเตียววันนี้สังเลยบ่หันหน้านั่งป้อนั่งบ่หึกมากบ่ก็เมนั่งเบาว่างบ้านก็โตนั่งมีเบาไหมผู้ว่าโตนั่งได้เจ็บได้ไหมเพราะจังออกเฮิ้นหาใจบ่เดี๋ยวก้อยฟังกับขับบทนี้ปีนั่งอยู่หิ้มน้องก้องถาม

ก้อยฝั่งกำครับปีจะติดหน่องกุ่นเดียวในกำครับครับว่าเฮาหูจักกันวันนั้นน้องบอกคือปีว่าเอซีอินนั่งเฮานั่งห้มหมูเขาเดียวลืมเหล่าแอปกันต่างหันมาปีก่อสู่มักฮักปึ่งนั่งกินเบาหวานนอนบ่รับกำเดียวกองถาหันนั่งอยู่จูวันย่ำนั่นแหละ

ี่สุดมาก้อยฟังกำคับปีมีความฮักมือไปปาดยางแอบนั่งนั่นลูกเจ้าเจ้าเอาผ้าปาดยางออกเฮินไปไปหลาโกบอกเฮิดนั่งนอนออกเฮินไปปิ้นเฝ้าปิ้นกังปายางอยู่ไก่กันไปปาดยางแต่ท่านนั่งจุกวันปีมักนองก็ได้มากหลายปีพอบุญมีจูมีได้ปิ้นปู

0: 们说过腾的你印地甲当来合放
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好可不及的
4: 正破价贴五千出柜
5: 当代十三分呐
4: 李松武师傅
6: 广播涵盖的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
7: 你本来喊文不显咱
8: 你本来喊文不显咱
7: 你可来嘎北拉登海
8: 你可来嘎北拉登海
9: พี่น้องขอทั้งหลายรับถ่อมจึงกองโป๊บอดหวานหอมหมักโถปัดลำสีบอดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงกวางกุมตันอีคำตั้งจ้าลาเจอปวงหมเดียวอ่ะหมกันปวงติดได้ถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าเฮอเสียนเจินฟูเสียนจังโดหุ่งชางทิ้งปวงขุยขึงปวงการโหได้ต้องถอมเขาใครหมวกอาจวง
10: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้มสลาจวนเจียฝ่ายไฮลาถึงปวงบัดวาแล้วยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทบัดการงานหูได้ถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท้าหันนี้อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
11: มีหมักโทบัดกงสุดูดีเจ้าเดียเปียงอยากส้มหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มบองตัวที่เอาจะเอาโคจ้อยเถียม
12: เขามัดว่าไล่เป็นขิงดีย้ำงามหลังดินเจอเป่าลันได้ตื้อกับตั้งแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ่อมสังเป็นผู้เอาสังซ้ำข้ากังกาเจอ
13: เกณฑ์เจ้ปีนย้ำดีถึงว่าเป็นผู้มาเลือดชนเอาจอมบักเบี้ยว
14: ก้นหัวกูโก้เขาข้าเอินได้ปองหัวลังไหลวันปนดันก็การเดทามโหเฮินไหลเฮินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเหตุเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจวงแก่นเหวเจเตียก็เคยดัดปองฟ้าเฮอโหเฮินมาทิ้งกวนตั้งม้าป้อนบักโถปัดกวยสู่เขาปองกันได้โศกเฮินก้นดมเจาะจังปอเฮินมา
12: แก่นตีหลังฟ้ากวยสู่เขาหูฟ้าอยู่ดีเฮินกว่าขาได้สองเฮินเจาะจังเฮินมาเฮ็ดเจมั่นสนกว่าโบดเมาล่าเฮินกว่าออมทะเมา
11: เอากงสือมาว่าถึงว่าโหนกุนล้ามาเถียมปองการล่าการเชียนจังเหตุดีภายเพิร์ด
9: เดือขุยดันยิ่นเปลี่ยนชนตั้งล้มผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปวงกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถปัดได้เฉียนเจินฟูโตพรอมเออดองเข่าตักอันนั้นห้ามบ่งจังเสินหูโคจิกงสือเฮาเมี่ยหมากตั้งสอนเปียงจะซ่อมซ้ำกนดังม่านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นหมักโถปัด
10: ลุกเบอร์ได้ตียื่นเปลี่ยนสุนเฮาเตะบองการซ่อมหมักโถปัดได้เอ้าได้ปีนการอันเลื้อจื่นฟูกำจอยดวงผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูเรืองไว้หลังถึงหุบยาดวงยักษ์สังตัวดวงหมวกเอาเด้อจืนฟูละ
9: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตียนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมบักโถปัดยิ่นเปลี่ยนชนในปอได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุรเอชนไว้ห่วยกลมปองดองซ่อมบักโถปัดไว้จูเล่งยินเสียงเทงกันฮอดมาสองขาพีพาออกกะเสี่ยมตัว
15: ตู้ร่างหิดเอาสมบัติทุบบ้านร่างหันโศกร่างจ้างหิ้วกุมือวันเอาสุดท้ายในหางดีว่าจ้างเบี้ยได้สูงเงินร่างในเดียวกินมาหรืออือบ้าเตอร์มือวันร่างจ้างหิ้วกุ้งอ่ะ
16: สูงเงินผู้เถียงก็ตั้งเมียแล้วผู้หลังเลยก้อยสูเข้าไปหมุนแล้วจุ่มกบยังบีว่า
17: ตั้งไหนตั้งไหนอย่าไปกี้ซ้ำท่าสองวันหันเนี่ย
13: 都得喝着表牙呀。
14: 阿婆萨，行动的合作社内，我手我把黄灯，我和国内各国门文挂在内。
13: 你看嘛，让这高人开奥吧，乖娃，麦托巴，都算多变白多三比，好人嘞，鬼天好热热，三样寒暑是别嘞嘛，守着八人喝麻蛋，都不得面当造啊。
16: 哇塞，咱没说，我在都得黑。
15: 我们当娃算麦托巴来灭熟人，
17: 现在什么成？
15: 咱来白娃来说。什么时候把后头唐翁干寒？
17: 种到什么时候？
15: 人类，龙当虎来，我来有个树大很闪亮。
12: 龙皮当来，说白麦，麦养鸡不得龙当。
14: 龙杀当奶奶，多多呼入，多当树气门跟入。唐娃说咱来白别张黑，莫安当好往人走别来哦。
12: 咁来，多做个下路先张，黑莫龙当好来，过路老先接张好试试。你哥张最甜毛住，
16: 真的呀，地排很。
15: 暑假都来，乖娃说会很慢，都上来一起踏来一下。
12: 都地排荒呢，米好的好暗，找几座妈宝个等来。
9: 滚来很嘎来来，咋啦等一喊，都嘎来先下滚好啊。
12: 都先张，博来都见的样张好啊，乖来马下等么啊。เมื่อตั้งตักส่วนยังถังถึงโหลตื้อส่งเงินหนำใครมาดว่าก๋วยตื้อส่งเงินเนื้อเข้าโจเสิร์ตั้งเนื้อม่านหอมได้ลันเจ้ากลมเอายังถังตีตื้อส่งเงินหนำเป็นเชคันมันกว่าหึงเป็นเชย้ำเลยเมื่อวันอาเมียเหตุจับเอา
14: เป็นหน้าการตัวยังเหตุได้ดีก๋วยว่าเยี่ยมหันกวนเนื้อม่านตุกขาเป็นเชยังจังหือก๋วยได้มาขาเสียนจังเมื่อเอา
18: ก็ปวงเอาปวงการงานมือตัวจางฮุบดวงตังเบิกของเดิมแล้วเจินฟูตัวจับเจอจอยเยี่ยมยินเปลี่ยนสุนไว้กูยามอีวางถึงตีผ่านสร้างการงานเปียกปืนถ้ามือวันกุนเดิมมันกูได้ดีมา
9: เสียนจางดูคงช่างเอาออกหลายเว้นเจียนมาผลเดิม
18: ไล่สุดตัวเด้ไล่ปีนไล่เสียนเจินฟูปองผ่านนั้นผลเดิมเจินฟูตีดุกลุ้มมุงเงินเอาออกสู่เงินมาของเดิมเหตุการณ์ยิ่มกวนสวนหมากแล้วจิตวันนี้ป่วยหลงกาไว้หลังยังตีจู่ลุ่มส่งเงินกูป้ามาจอยเถียมการจำส้วมหมักทุบป้าได้เฮ้การหูได้ได้ปองเหตุการณ์ดีดี
14: ดับเจอโลเสียนจ
12: ัน
14: ดับเจอแล้วเสียนไว้เสียนจันฟั
18: วไว้ว่าส่งเงินจันฟัวได้ก้อยกี้ยักได้ดีวงตีเฮ้ได้ปองเหตุการณ์เจอเจอได้โตสู้โดเดียมขาเปียงยามิวซึบกับกันคักเมกาเจอๆนั่นมา
14: เสียนจังเมื่อตันเจ้าตัวอันฮับซาลาจอนจามาเถียมเขาเจอเปียงซะโรนสวนหมากเล่งเปิดเล่งไก่กะเฮากันโหได้ได้เสพพร้อมปองผ่านกะเจอ
12: ๆหยับเจอก้นโหหยับเจอก้นโหเอาตัวขึ้นกะเจ้าจีโจจูล้มก้นเนื้อมันคล้ายคุยเอาเข่าดีเข่าง้ำโหไรให้เหมาะกับทั้งหลาย
9: มีรังเจินฟูต้องเทียมตั้งว้องเอโสจวงเยี่ยนเปลี่ยนชนสัมโปหลังฟ้าปังหันเดียงสังเตียงอ่องบังต่อถึงดับสามปีหมักโถปัดจำซ่องปากบูดันหมวกบากตาคาก้อนกว่างดำโกหมากจังอับบาตันโศกผูกาก้นขายโปม้าหมายโศหินติ่งอ่อนตังไอกาโกสวงอาภูซาเจอได้จิ้มน้ำหวานเจียมตังเจออ่อนตังหวมบางใจตุยดันต่อเจอห่มเสือซานตักอันไหว้หลงไหว้หลังอ้อ

0: Pi ro ho tang lai. Hap thoam zeng quang po poat. Wan hoam bak tho pat. Dam ha poat. Bak hoam yin pian chon. Yin pian chon zam suam bak tho pat dai. Zam dai pi nong pen phu ya. Kon nao man zai khat zai khoan suam bak. Ai ka tang to tang lai. Zam yi kham tang cha la.การบ่งจางกงสือเยี่ยมตุ้ยเปียงจ่าเบิร์กซ้อมหมักโทปัดเขาไปจ้อมซีจินดีเยี่ยมตุ้ยลอยลอยกั้นหนังจกตั้งดีอ่างเปียจากเริ่นกงจืดเลินนัน
1: ถึงตีหุ่มหิดหุ่มบองแอร์สามปีอาจ้องเขาหุ่มจามสร้างนั้นเสียงกึ่มเกลี่ยเลี้ยนแล้วตั้งหลายต่อสมบัติบีหมักตั้งเปียงหยาซ้อมปกและอ่างตูเกาตัววูลูกปีเลตีจินเปียนซนหลังตีข้ากั้งสนหมักโทปัดลงหลังป้องกันดูอันอยู่ยินเปลี่ยนโซนตื้อเปียงหยาเจิ้นกงจื่อนั่นมาปกซ่อมทิ้งกวนสนหมักเปียงหยาเถาไล่จังหางก้อยไข่หมกอาจองมุ่งเมียงหางก้อยฉิดยายามุ่งเมียง
2: น้องสาวอีครับรองมันตันในก็เจอตีไหลพ้องเปลี่ยนเจินเขาจะยังมีรองตั้งเหตุสังเอา
3: ใจกะเปียงหยาเจอเลยดามเลยยังไปปานดีค่ะยังโด่งมีกวนมาเยี่ยมต้อยขันหางก้อยมันยังปลาเห็ดได้เมียนเมียน
1: เจอตีเอาขึงจักเจอไรยังพุดตังไรกุนตังเมียนก้อยว่าตือจักเจอไรมาทิ้งกวนหมักโถปัดจังย้อมออกไรหมาเหียงกุนเอาเคอเคอเ
2: พิ่งมือตือจักไปเลยอ่ะ
1: จ้าละอีครับเขาด้านเสือเขายังท่าไรกุนลาตั้งหลายฝึกได้เปียงหยาโหไรเอาก็เพื่อฝ่ายการโหไรได้ขันภัยบองเป็นระหว่างการดูอันเต้าเพียงตือจักเปียวไรกุนลาตั้งหลายก้อยเอาหลังดินหิดปินเกลังล้มเข้ามาเจ้าไรเอาสูสีตูหกหิดเจี๋ยเหมียงกัน
2: กบสังสูเมียงได้ล้ำตูเมียงได้เอนั่นเป็นหลังดินตูหิดมาตั้งหึงนั่นซา
4: ชิจินนี้ไอ้ข้าสูไปถึงกันเอาย้ำเลยเนื้อชนโปรตีตั้งในนุ่มกุนหน้าหอมปวงลงมิ่งจวนยี่เข้าโจเซ่ป้าป้ามากี้ปวดดวงบัวเปียงยามันตัวเป็นได้อ่องการหนังเดิงมากับเสพขึ้นควายกงซือทั้งหัวในเปื้อไหลเขาเข้าเจอเหตุเจียมเมียงแล้วจ้อมสามสามสี่มาเมียง
3: เจ้า公司火痕立牌斩三坑龙合作社当龙具体的慢嘞斩四坑现在找古类做古报啥
1: 将来哼着这类家爹被挖行咱们等家当门了滚干够白白过过几股门啥
2: 庞然魂滚啦找更恶带的这里好啊我得咱们四本两个一四本乱滚滚这啥
1: 够用破

0: 当然白毛啊，徐经理，过了晚做啥算不算？好乖，你应分干活来，马过没完。再个，莫挂受雇者徐经理话，公司门热黑了，门多地下手下人啥？
1: 哼，公司所找个上路来，滚拉都拉没大胆来，变啥弱鼠苗嘞？让弟妹行动的滚拉都难开，搞莫干嘛？今变春都让主公司苗来，
2: 让米都。树地上来木头板边在，等下爸妈莫多个婚外，边公司都把面膜等边也算木马好数。
3: 等来白没有，空干滴滴，空干滴滴的。
1: 都说买什么那么当做，让蛋出来，树派药板甲排排，白马行动力都。
2: 你要，破没一只蛋，公司都各样同数，快干都如今变春难，过去手啊，树染了黑泽来帮，怎么卡多了？
1: 卡糟卡，让秘书把头发都刮到上内底哟。
4: 一喊当炸啦，当大对外，让张黑土三两针。
0: 再卡没上安内，地得不开上。
1: 搞上这地不呀？边口都来滚票沙，张黑口甘这黑。
3: 然内上瓜让得蛋好，好罗制作喝着饼呀，古巴多困难，破唔上。干部不算麦头发地就缩沙后，好肯甲等过两晚，共帮干弟弟咧。
4: 孟江公司肯甲也认认，爱家玩滚打，帮干弟老损麦头发歪。
5: 爱家，无对很冷，咪麦个冷搞啊，无文章咪来冷险，你是黑安奈？
1: 佩奇，请甲下一喊，再来好做麦对很。อีคำเมื่อตัวเมื่อหมักเดิงฉันมีได้เดิงเขี้ยมเป็นที่สั่งอันไหน
0: ก็ตัวหนูเหมือนทางเป็นตั้งเป็นไว้ปอปานเป็นเหมือนตั้งมีกวนป้องเปียงสารอยู่ไว้ลองเจอได้ขโมกี้ปวดยามได้ก็ได้กะขาสาระจนจาแล้วเฉียนได้ถ้าเขาวันเหนือตันได้สั่งมาเยี่ยม
3: อ่ะเอ้ตัวก้อยเป็นเขาผิดเอายามนั้นยังเข้าใจออกเปียงอย่าดี公司当老爽吧，不怕难。张伯阿庄妈，
1: 都怪高得背很好啊。现在是今年考核咋办很噶？咋啦？怪合来是今年考核嘛来？往内麦头发光唔着来滴，高上喝马香好松来来。怪数是今年考核嘛？喝高血糖高得有。
3: 高咱谈谈。
4: 咋啦？合来是今年。况当以含爱家好者来马开会。
1: 徐经理，阿罗，高罗新当办人品多么啊？不按地人变高得不要，但含你唔啱噶，不去入南里执行公司事啊？合不拜访黄本高咧？好当按当两根，红根三帮，我干算麦土八代，三好龙王跟他，好慢好来麦比人昂。ไม่ใช่มีได้มั้ยไ
2: หนของบินสังไอ้ก้าก็ตัววูตั้งเข้าจะตั้งลงเหลียงเจอกุนลาตั้งหลายว่าคือซื้อตัวตัวเข้าตั้งสูหุมหิดหุมปองกับตั้งเหิงก็ว่าลงตั้งมังควงเขาหลู่ไล่กุมปองถมกัน
0: ชื่อจริงนี้หลับเจอเมื่อเจอกันไม่ต้องสูดแล้วจ้ะตั้งถึงน้องเขาหุมหิดหุมปองกันได้ก็มีน้องเข้าจะหัวนึงเขาสูดซ้ำเริ่มล้มจี้ทีเห็นเก่าได้ซ้ำผับเหอดมตีอาหลังเดินตึงกาเตื้อเข้ามาเมื่อว่าได้ไม่ได้
2: เป็นดมตีอาหลังตั้งกงสุตูหุ่มปองตั้งหุ่มเหมียงตาเม็ดก่อนจะไหล
3: จะเอาเหตุที่เหตุเชียนจังเหอการโหไล่ทุกลมเข้าเถาย้ำส่งเงินจินเจรันช้ำจังได้ทุกเถียมดีเหมือนปองกันช้ำจังปั้นยักก้นนะกงสุสูก่อนย้อมได้หาบ้ามของเดิม
2: ลงสู่ด้านในเป็นเปียงยาเหมาเถาเริงล้มเตะอาลังตึงกาเตื้อเข้ามาอําก้าก้อยเฮอการงานไล่เสียนทุกถมเข้าเถาก็ยังตับเหลียงเจอส่งเงินอํากลมเฮอกงซือตั้งล้มโคโจเสอลงกลมปองกันยอมไล่ฟอกเฟกควงก็มัดว่าอาถังไล่ดีเตะก็พ่อมืออ
3: ยากเจอชีวิตนี้กำจัยเอา
0: พังใจเขาให้เจ๊ติ่นเอานะ
3: อยากเจอเอา
4: อีคำตั้งจ้าลาเอาลองตักอันเบิร์ซ่อนบักโถปาดได้ไข่หมวกเฮาโดคงชานเสียนจังดมเจินฟูทั้งตีขึงกวางบักติ่น 他拢得阿郎登家，马好拢红光。藤地古巴古快，左沙横光干来。平日干算薄，三三四，阿能慢印边村站沃马来。来到头撇他家古地腰。
6: 2007年，普洱市孟连县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗。17年后的今天，漂洋过海而来的洋种子，经过本土化改良培育，在孟连县种植面积已达12万亩，年产值超过6亿元。边境村寨的群众用牛油果这条经典带挑起了幸福的好日子。
4: 比来马头八县边村，三手马德端，古横古爷都在中弱端，乖娃。以看当家啦，三阿旁乱念得算哎。当地边看以看，正如烟边村南藤毛，满口行拐过流，乱念往烟边村家。
3: 很好保险了，当今那么不饱。
0: 把面边闹，总在底下偷偷让他把难看，没心眼慌。น้องปีเจอดันกูเข็ดเต้
3: เขากลางวันบางปล่อยลำเต้าปล่อยโอนเอาย้ำเลยปวดรถถับเอาเมื่อต่อทำจากเด้ออ
4: ีคำตั้งจ้าลาเต็นมองมือบางมาถึงหน้าม่านเยี่ยมหันโกนเนื้อม่านโป้สู่หิมตังท่าเขาไว้ตั้งเจ้าดาวมือสังเอาสั่งสั่งไออ
5: ีคำสูจีตุยังเสือได้ห้ามเมื่อขึ้นขา
0: เชี่ยก็ซองสวยสังมาสดไทยก็จอดเจอรังเข่าตกเต้าสูสั่งตีรอมเลี้ยมขาซา
1: อีคำสูจีเมื่อสั่งตีห้างก้อยรอมเลี้ยมกาตูสังพ่อมา
5: ลองสาวอีคำไล่เป็นไข่เก๋เจ้าหื้นหาเมื่อเอากินกลางตังเมื่อเทียมมันตูเห็ดรองตังลำไก้วันตูซ่อนหมักทูปัดเมื่อวันตูกูได้ลีมาเจอเจ้าตูก็ยังหูตีจับเจอเมื่อ
1: ต้องอีคำเมยไล่เป็นครึ่งของเก้าเห็ดออกมาดันเห็ดของฝากส่งไปให้เมื่อละเมื่อสรุปใกล้มาดีตัวของนา
7: เชี่ยอีคำว่าเมย์ตัวเขาจังขึ้นมาเมื่อฉันบอดีขึ้นกับอะไร
0: อันนี้ไปให้เชี่ยตัวจังเจอถึงสูงเลยกว่าสูงมีจังเชี่ยจังมาดีสู
4: ลองปีตั้งหลายจมเจอเอาของฝากซัดเข้าเดือกาอีคำจังอันเอากว่าซ้ำจังหือเดือเจอหมันตั้งหลาย
0: 在这吧，高和瓜上躺坐，等来张黑嘴。真奥，真奥，跟住来对啊。
3: 一行，没甜的慢，等别接。等来，都当有了恶了阵。来比马来，上米毛，得慢转地太，让张变那来向俺别接啊。
0: 高多让谁来等来，让谁来慢太，连太过吧。ก็นักกูโก้ก็ตัวต้องสู่ระอบนะจ๊ะเมื่อเดียวกว่ายังจังน้ำ
4: กี่คำฝ่ายมือโตตั้งหลายหูหมขันถ่ายขึ้นกากะก๋วยป่าลองตั้งมาทายาโปเปลี่ยนนั่นซ้ำเพียงดังผงทาดทางเงาหลังกันสารสอดออกมากูผงกูเงาป้อตานเต้แจ๊บอันบานกลางเจอหมฝัดเสื้อฝุดเพิ่งโหเจอโคกวยซำโพเจอสมบัติยิ่งเปลี่ยนชนถือก็จังตื้อสีอ่อนต้อนสีเก่าหงอ่างไก่เจ้า

0: Yunnan Sense Boy Sumla Cruz Prada Jungho Gaku Mukom Wei Spoy Naga Ai
1: Yunnan Sense Boy Sumla Cruz Prada Jungho Gaku Mukom Wei Spoy Naga Ai
2: ชื่อกามดัดง่าไอคบชวามชานีคำจังไอมินี่มุขมุ่งเงยช่วยไอเดียมไปดูร่าไอไงก็คนช่องแรงไงแต่หลังน่ะมุขมุ่งเงยช่วยไอเดียมท่าอันเถี่ยจูรุมชานีไม่อยู่น่ะกลัวลูกกลัวชาลามงาลูกงาปลาลามท่าคนกาไอกาสุดอนมัมทูยังคนไอมุขคนฤดาอย่างคนไอมุขคนมาชิวชิบอย่างคนไอมุขคนนี้ฤดาปังดันนากาไอย่าชงนานเอ๋ยยุ่งเหงาจันองลีลีคนไอมัมทูย่อยลูชงจอมดากา

万物因有水而生生不息，珍惜每一滴水，共建美好明天。

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมืออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งมือหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ็ญจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดตวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ้เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
3: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多如里有哈沙，如拉阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

kathe nchins pwe na nga elam tom san ai shle rungdam sum ni jomit lu ai lu na lu kong lama sum thukhora ai de go mudu amyu sha le ka lu ra ai mudu amyu sha ga ta tha ga kin chom ai khu lue bung ra ai ma sha ja pan lo ai sha n re mong ji ton ai khu ngan naแม่กันนี้เพะกันนั่งคร่ายอุ้งกุนร้องราไอง่วยลำนี้ร่างไอช่างเรนนาชะตามีจันเข้มสติในพังช่องนันเอโกชุ่มมีจะขู่ใจเอ็มงาชมงานิงชะตากรุ่นถอยชมจัดยาท่าสักคุ้งสามกาเทียชี้ช่องปั้นนาสามกาคูสื่อกาสเปย์ใส่เดพังอินามงจึงฉันเชิงสเปย์ตับกัวอาชัวพังเรนนาสักคงเทียชิช่องปั้นหนากวนนาสมามิวชากันปูมงาไปละตะล้านนาตาเปียนกะเลียนเชิญป่วยโมนีกลอชมุนงาไออามิวกาเทียนเชิญป่วยไอโมมงช่องเดียรุงตามสมจมกลัวไอกวนนากองงุ้งงุ้ยแรงนาอินนามงจึงฉันเชิญป่วยตับนี้ใครกลอครันวาใส่แต่พังนี่สู้กาจีไอมิวอามิวชากันปูละไงเทียเพื่ออามิวชากันปูละไงไปแพร่ล้านนานี่สู้กาเทียนเช่นป่วยไอโมเช่นฉันพังว่าใส่ทางกาชิมีจะขู่ใจไอมงาเชื่อสนิทเนียงชะตาเสียนถอยคุ้มงายาท่าเช่นป่วยโมครั้งกลัวพังว่าใส่ชิมีจะขู่ใจไอกรุษเนียงชะตาสนิทท่าอันเทียมงดานามงมาชาสุกันมนามการู้อย่างมัดวันนาอินามงจึงฉันเชื่อป่วยตับมงแพร่แพรโมเทียมูชิโอไม่ลำกลนนาอามิวก้ามสมเทียนเชื่อป่วยไอลำกันจะครึ่งเก้าใส่แต่พังมงมาฉาสุดการนี้ไม่กระจาวไอลำก็ขั้นนาอินามงจึงฉันเชื่อป่วยตับก็อามิวก้าเทียนเชื่อป่วยไอโมไปกลัวลูกองลมานีไปฉลาดลักครับว่าใส่ชิมีจะขู่ตาเอกรู้ชื่อมลินิงท่าอินามงจึงฉันเช่นป่วยตับกัวมิดรุมปูเจอฉันพงอุบไตเต้าฉันจินเรียมิดรุมสนิทพงมชาไตไออามิวกาเทียนเช่นป่วยไอโมเข้มจินพงพอดอนนาชิมีจะขู่ตาเอกรู้ชื่อมงานิงสุดาสนิทปลงไงยาท่าสักคงสามกาเทียชิช่องปั้นหน้าสามกาคูเช่นป่วยไอโมไปกลัวครับว่าใส่ชิมมีจะขู่ใจเอกรู้ชื่อกรุ่นิงชะตาสนิทพลงไงยาท่าลิซูกาเทียนเชิญป่วยไอโมมงไปกลัวครับว่าใส่แต่พังชิมมีจะขู่ใจเอกรู้ชื่อจะขู่นิงชะตาชื่อพลงไงยาชนีจึงพอกาเทียนเชิญป่วยไอโมไปกลัวจะใส่ชิมมีจะขู่ใจเอสนิทชื่อนิงชะตาลงไงพลงไงยาชนีล่างหูกาเทียนเชิญป่วยไอโมกลัวครับว่าใส่แต่ก่อนนะอินามงจึงฉันเชิญป่วยตับกัวอามิวชามลีกามิวมังอาลังนะล้ออามิวกาเทียนเชิญป่วยไอโมกลัวครั้นวันนะเลยรำไอล้ออามิวชาสื่อกาโมธรรมชาพงเทียพงสลัชโปรตัดลู่ไอทางกาสักคงชี้ช่องปั้นนะเรียมาดบมงดัวมาดบกันวังนี้ล้ออามิวกาล้อมาล้อเทียนเชิญป่วยไอโมธรรมงรวมครั้นวันนะพาเจริญรำไอ้ล้วนมิวชาเทียนเชิญป่วยไอ้โมธรรมชาสปันฉลัดลักครั้นว่าใส่สมลาครงจังเงาว่าไอ้ลำกวกขั้นนามาดูมองดูมิวกันวางล้มล้วนนี้กวนเชิญป่วยโมบงลีกลัวจะจัดเอ็มปวดหาล้วนมิวกาเทียนสมลาครงสปรายโมไปกลัวครั้นว่าใส่ย่าแต่นี้มองดูติ่งท่าอมิวชาชื่อมลินีอากามิวชิมจัดเทียนเชิญป่วยสมลาครงสปรายโมกลัวครัดวันนาเสียงโมธรรมชามาสมจาดังตัวง่ายอินันมงจึงฉันเชิญป่วยตามอามิวกาเทียนเชิญป่วยไอโมกัวมงถึงรับการนาชื่อกาขับเรือมาตันไอมชานีอามิก้อนนั้นจงง่าเซเรนนาถึงราตานากุกตุยงุ่นนาจนสกราวชอาง่ายปาดีเทียมงตัวรับตัวมงตัวอาสยานีจังกรมอาชังไล่กระตาท่าอินนันตับนานล้ออามิวกาเทียนเชิญป่วยไอโมกัวโมตับปาดีรับตัวกังกัง

ลังนักเทียกสันนามีนไว้ชวดครั้นว่าหนิงเอิร์มองเชียงแค่มุมชาเนียกุมร่องไว้รนไอลำแต่นี้ไงนางแพ้ผู้รามิโอหนิงเอิร์ฮานี่อามิโอยีอามิโอมาตบกันวางมองเชียงกันวางตัวเพชเจนดันนาแต่ชาหน้าแค่มุมชาเนียกุมร่องไว้รนไอชาเนียสกสกวนอยู่กุมลันเชียกันมชาเนียแพ้ต้องมาสัตว์แรงนาแต่อาเดียนนามาคันจนไรชกรอกังไอกุมลันมูลามนี่แพ้จอมทางสมรูอยู่กานิงร่างกันวางมิวมาเรียเทียเลี้ยงสมชินสนิทจังกังไอมงเชียนแค่มูมาชากุมรองรถมาชานี่จอมจมไอชามงเชียนกันวางตัวอันนิ่งหนึ่งทวนนาไทยังกุทองผู้ลงมาเรียเดียช่างวายังซวยสิงลามกระจาดูจอมชจังไออีสนเข้าหน้านี่มูมาตาลูงาไอสักสนิชิจันยิงแรงใส่มาเรียมชายังทิ้งลงกวดมงเชียนแค่มุมชานี้กุมร่องวัยรุ่นไอ้มาหลับนู่ไอ้ละเบาจนไข่ดันใส่กุมลานมุ่งกบาดซุ่มมันไอ้พังกว่าหมิ่นตังอุ้งครุพงกวดสุดพอมปาดีพงมชานี้แพ้แต่อำมาระสัชรุนไอ้มาจวดอุ้งครุพงนี้มงจึงชานี้แพ้ใส่แพะแพะไรหยิบกระเบียนไอ้ครุพาลำกวดมีอามงตันติงทาจำมาใส่ที่มีจักรตาเอสมชลง่ายหนิงทาหนิงเอ๋อหมดยังนี้หลังนักเทียกุมรองรถไอโมสมันนายังเจนเย็นจงวนหัวเรียปาดีพงมจมลิกคำชานีเชื่อชกันไอคูทัศมันไอมาจวปาดีพงมจมเลจางเลนาเรียคูจิเข่งครมชมูชมดลำจิครึงก็รามันนากุมลันโมกแรกโลยังมาใส่ชิงมีจักรตาเอสมชื่อมาเลเนียงชื่อตามสมอันเทยชื่อมาจัดยาธาสืบผู้กานาสุพมปาตีพงษาโลโยเจนมิตาติงลานนาหลังนักสมรู้กุมลันมุกบ่าอะตรงควันไทยเร่ชนะตึงตาสามยันธาตะนันคราคราเรียมงเซียนแค่มุมษากุมรองรัตมุโลตะเซเทียมเรียนแค่มุมษากุมรองรัตมุฝุ่นนาสืบผู้ชามยานากว่าหมิ่นตังอุ้งครุพงอาสุยานีแพ้ทุกเลี้ยก้อนาอาชังเอสนัดกับช่วยทัศน์มงเชียนแค่มุมชากุมรองรัตโมปินไอพังตึงหยาผู้หญิงชงจวดหนิงเอ๋อมิวมาเรียมาเกาเรียฉากคันนาโลทำไอแค่มุมชานี้เกียรติชอบขันล้มครัดว่าไอมาจวดเรลวันไอคุณนากุมรองรัตเพียนพงน้ำมชากวดมงาจาจันดูใส่ทิ้งมีจักรตาเอสมเชมาลีเนียงชิตามลีทากุมรองรับเพียนนี้หุยลงมาเรียทายังกระทองก้นนารวดอินทอมจังเชิญเกินวังมงเยจิงเดียเปียงตกกระสัดช่างวาใส่มาจันอองไอพังลีมิงเกินวังตัวตั้งย่านาผ่านชั้นมาเรียกว่าว่ากันครึ่งมาไอเดี๋ยวสุดเลยกุมรองรับพงน้ำมาชากวดทิ้งมีจันใส่มงเชียนขมุมชานีกุมรองรถไอโมเพนางกระจองไอมาจวอุ้งครูไออาสุยานีกวกุมรองรถเพียนพงนีเพวางชิมิตก้อนหนาอมิ่งจะขัดตาใจแต่พังมงเชียนขมุมชากุมรองรถพงนาเวอร์อมชาโลโยเจนโลเฉินเมยันอาชวาพังแรกมายุนสัตก้อยครุ่มนาโนงามงาไอกุมรองรถเพียนพงนีกวรันมัดราไอมาจวปมมลิงมลาคันช่างงานนาเทียนนีเทียตึงยางกระซัดข้างงาใส่หนิงเริ่มเกินวังหรือเป้ามาจิงมูตับนามิดรมจังชินเจินสกวนดันยางแทมูมาชาลูมาลองกว

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不几米，
3: 正阔噶片五千尺外，
2: 当代十三班呐，
4: 你苏我社夫，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉开爱心爬山云南，为了为亚毛干带培训，放好感动内脑发电，为了高山美。
6: 奉开爱心爬山云南。มาเดียวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้วงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสั้นไหมปองนี้ที่เผยออกนิมีสีจิงพิงมีมบการสุดท้ำอันหลีกะปองมาถึงเพียงเปิดจริงยินนานเฮดีการปฏิหารอามาขามเวลามือปล่อยกินเขามุนเดินแหล่งและอุ่นเงินต่างพินพระเตียนเยี่ยมพับพี่น้องเขียเกี่ยวต่างหลายเดียวเขายินนานมาปีสองพันแปดสิบหกตัวฮงซินเน่ไพ่เมืองต่างที่ยินนันเซินอันเฮดายดีเลเปิร์นหอยดินนันได้ปุ้งเผยออกมายูซีสือชุดเพย์เมนต์ดีพัดดิษปั้นหลี่ฮันหือเคี้ยเกี่ยวมาดินเอาล็อปพอต้องและอยู่กินนันเฮียนอุ่นใจเซินเฮาปุ้งเพย์นังสเติร์นบอกขั้นกากัดลี่เวลาเมื่อปล่อยกินเสาเฮียงนันเซินเฮาปุ้งเพย์นังสเติร์นบอกขั้นกากัดลี่เมื่อปล่อยกินเสาเฮียงนันลิงชางชีชิงสายชนกันเทสั่งมักพิกเวกซักเป็นกันเทสั่งปุ้งเนื่องหือบันตุ้งมังเกินเฮิงนันพระเดชเฮาต่างใจหยุ่งสินตั้งไหมละทาสีสินพระเดชสงโกและพระเดชอัมลิกาจากต่างเขาเฮ็ดจ้องกันก่อป้องกับกันหักซ้ำมีเกี่ยวเนื้อลวกไปรู้ไหมพระเดชทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซ้ำปันถนังหักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตั้งไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดินเสียหลอด11คำถึง12คำสีจิงพิงส่งสุจีเมื่ออยู่เขอเบอร์เซินสาจะคำตองจีนำกันเจจินสั่งสวนสินตั้งไฟเป้ชุมไล่นั่นที่ออกกำผาขนนักเจียออกเสียงไข้โคเช้าเสือเนที่จับกับกันหอยอยู่เฮากินปอให้เมียนหน้าปินสองการปริหารไปบันตุงปุ่งนึงไปนันเสือหนึ่งที่ไหนเทียมเพียงแห่งสองการสั่งเดียงว่างโลไปบันตุงเปอร์หอยอยู่เฮากินไปมึงชุมไล่กลุ่มหือปริหารเขื่อนไงใจเขื่อนไวนั้นตัวไปฟังเขาในเขาซ้ำหายแคมทีเรื่องเก่าหล่อซาฮุคำหลาเลี่ยงจูสิพระเตียสีจิงพิงมีมบการสุดท้ำโตอัมลิกาปองมาถึงเวียงเปิดจริงเวลาเมื่อปล่อยกินข้าวมันเดินเลี่ยงและอุ่นงานต่างปิ้นพระเตียนันยินันเซินแวะจอมเกียนใจตุนอยู่ออกจองการผีซ้อนการดินเอลพอต้องและวัฒนธรรมมิติต่างนั้นหกหอยหาสิบหาจองปิญญาการดินเอลพอต้องมีตาดิกับไพ่เมืองนันหอยเปียสิบจองยอมพับพี่น้องเขียเกี่ยวต่างไร้เตียวเขาถึงแบบเมืองยินันมาอยู่ไฟไปกาลีเจตองโป้กวนนั้นยินันเซินห่างคัดออกกองปิญญาเศร้าหอมากาคิงโป้กวนหมูชุ่มดินเอลพอต้องนั้นอยู่เช้าสือสิบหกตีเพนังเขาเหตุการณ์จองการอามาขามกักตาสีฝายมาระวังฮักซาการลีวัฒนธรรมและการดินเอลพอต้องมีระเบียบตุนอยู่ไปเมื่อโดนโฮงการแชตองผู้กวนการลี่ในเซินเห่าปุ้งเพนังสเติร์นบอกไฟแป้ขั้นกาหือเกากันกาคายหมูชุดซื้อที่บังกับและผู้โชคใจตังเซินนันโฮงการแชตองผู้กวนการลี่ในเซินเห่าเติร์นบอกหือตามไว้กาคายที่บังกับนันชุดดีที่ไหนกะทิ้งนับถือกาคายกองอาญาห่างคัดไปกาคายจะพิมพ์เมียนกองมีสัจจะเทียมเคียงแห่งผ่านแฮตขั้นกาตามโต๊ะระบะฮักซาระเบียบขั้นกากาลี่นางโดนฮงซินเฮอันไพ่เมืองต่างที่ยินันเซินในปี2026ตัวเฮดายดีเลเปิ้นนันหอยตีกับตั้งเฮสั่งกันเวกจักเสาตีฝ่ายแบ้ปะลิฮันนันเสาตีกำลังยานองกันไหเสาตีนำหือตั้งไล่ไปห้าดายกันเฮดนันเสาตีได้ปุ้งเผยออกมาตามแบบเมืองปุ้งเผยมาต้องเป็นเมืองเซมี44ตีชิวจิงมี16ตียูซีมี10ตีฮงโฮมี9ตีชูชงมี6ตีเวินซานและเป้าซานมี4ตีตาลี่เจ้าทงหลี่จางมี2ตีตีชิงลิงช้างมีตีหนึ่งได้เขากับการซื้อปิ้นนี้เหตุใดดีเลือเปิ้นนันหอยตีเขาส่งซ้ำปิ้นนี้มาอยู่ซีซื้อออกแห้งสั่งเตียง

并真耐变电阿罗婆当系有劲，万红电阿罗婆当，苏皮面滴滴电阿罗婆当被剥下，那么黑脚当来丢好鱼丝嘛，嘛电了咧有劲吞鱼丝。比上班摆少下多，滚白诺嘛吞体鱼丝呢，四河呢发吞十班下海浪，滚嘛电阿罗婆当来有劲当身呢，发吞少三门滚，发吞比上班摆少好多顿别，鱼丝是帮黑帮黑脚嘛电阿罗婆当来有劲呢，发吞十破门别班三海滚。เมื่อโดนลิงช้างสือลิงช้างชีจ้างฟุตช้างซิงไถ่ชนหมากพริกเขาฮอตเวลาบิดโซเพิ่งกับเลิงเพิ่งไปบ้านตุงและฮงซินเฮก็ป้องกับกันโซบาพอให้มีหนามหันเวิ้นอีกแถมตาโซไถ่หือตั้งไล่ห้าไถ่กันเหตุปีสองพันแปดสิบหกตัวหมากพริกตั้งชนนี่กันน้ำสั่งอย่างย่องไหวฮอตถึงสองหอยตุนเวลาเมื่ออุ่นงันต่างปิ้นพัดเตี้ยจะไก่มาฮอตพัดเตี้ยเทาแถมไล่สินตั้งละทามาแถมสินตั้งใหม่นี่พอเพถึงขวาเปิดตุงเปิดซีเปิดขวาจงสีฝ่ายไงใช้หือตั้งไล่เขาออกไปมาพอถึงเรื่องเก่ารอสเปียดคำปีสองพันแปดสิบหกตัวพร้อมพัดเล่นเนื้อตัวเองกันไอซื้อมิงกู้หูปีสองพันแปดสิบหกตัวหมูไต่สามเวลาอัมริกาเรื่องเก่ารอสเช็ดคำตีคำตองแลปินพวกหักซ้ำมีเกี่ยวเชิญตูนันเอามีเกี่ยวพิงพิงฟูช่วงสูงไปถึงสูงอุ่นยันเช็ดคว้างยาทะลันตาอัมริกาพระเดชทรงโกและพระเดชอัมริกาชักโกบังกับกันหักซ้ำมีเกี่ยวรูใหม่ไปตามเวลาอัมริกาเรื่องเก่ารอสเช็ดคำปุ้งเผยออกมาได้หูทรงทวงอัมริกาถึงร่างผู้ออกปากว่าอาทิตย์นี้จักไปอุบจู่ต่อไฟแม่ยี่ล่างเทียมวันวันนั้นเธอลังผู้เบาหยินจูนั่งซื้อฟังอ่านมีมบการเซิกอันยี่ล่างที่ออกมานั่นอันสกันเผียวในปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกองเส้นผิดเสียงปองนี้เผียวเขาซ้ำใหม่ก็ทั้งตีนี่

0: 地广阔，海古广，合约约可有好金属板，合约约门槛没难难，快放先合带沙生门关。
1: 地广阔，海古广，合约约可有好金属板，合约约门槛没难难，快放先合带沙生门关。
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาเป็นก้องจันอยู่ในเวลาเพออกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาที่เพออกำคับเขามวนวอนต่วนใจนั้นหรือพี่น้องต่างหลายฟังบัดนี้สายใจปีก็ตาผอหันจูมือต้องดูกุ้งตีผอเมืองลือก็ได้เปลี่ยนไหมไซเฮิงปังนี้ตาเถมบันเมืองลือบ่หันแหงเฮิ่นคาและนั่งเงยปังนี้เมืองคำสุกกินดีของภาษาปุ่นตกสุดตีคกตั้มเขาเม็ดหน่อยก็ให้กาเมินลุ่มปังนี้เมืองกุนเฮายังมีหงสีลงเก็บออกปิ้นเม็ดหน่อยยิงใจเฮาบ่ได้ลูกเจ้าลางโหดเก็บให้บัดนี้ไผเมืองเฮาต่างหลายได้สะไว้ใจสุขสาย้อนเปอพระเตเฮามีในต่างอ้อนโฮโจกันโปและปิ้นเมืองคำกว่าง

0: ซุยซุย
1: ปีก็มาแอวเต่าและล่วงน้ำบ่หันหุนและตัวป้าและหน้าเงยปีก็มาเตียวและดุ้งหน้านี่บ่หันอันหมูกว้องหมูฟานปานหนะปีก็มานั่งอยู่ถาตู้นางบ่หันหุนนั่งมาเตือนหนอมีกาหุ้งคำไผ่และจ้อมพ้าบ่มีกูและนั่งเอ่ยโอ้ยหนอมาดอสอยและจูฮักใจป้องและนั่งเอ่ยเมโตสอยจูไหมใจเอ่ยปีก็ฮูว่าน้องและเขาห่วยปีก็แอวจ้อมมาฮูว่าน้องและตกดุ้งนะแหงใจจอมเต่าปีนี้เขาบ่เต้นเกี่ยวป้องง้อมหนอเตี้ยวงามปีก็กังเลี้ยนจอมหลาอีนั่งหน่อยบ่ได้ตกและคุ้มทันปีนี้ข้าพาหลาตึ้งวันก็เบาจบปีนี้วังห้าปอกหลาและตีได้และสอยและกิ้งไว้และใจเอ๋ยนั่งงามปิ้นอ่ายเสียงและอีเมาะเมืองหลาไปอาครับ

baby.

论嘛，各位放感觉，黑沙把脉，俺爱想问啦，不呀哈，保安慢保庇难，在话黑光的不行当变高，是真

ดี๋ยววันนี้เฮาตั้งไหลหื้อได้หักษาไม่ปันลำแน่เส้นมอนหื้อมานั่งนำหอยน้อยจิ้มจีไหลคันนอวันเตดีใจติจาถึงห้องเมืองเป็นเมืองละเส้น

0: วิเศษกันว่าไผแลไข่หันโดยป่าไม้ก้อยมือพอลงงาดานนะก็ยังเนียแล
1: ผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เพออกกำครับก็ถึงตีนี่ยินดีกับต่างหลายหับฟังปอกหนาก้อยหัน

是触摸多是，是把爸爸的网络课拿来，又和为特别的卡游戏，这个播下不害啦。

0: 老大伯卡里亚米赫每家瓦家里拉卡有勒波埃迪霍卡布勒都卡木勒家家霍家拉维亚呼古拉胡亚赫 TV 波埃迪玛利卡尼哈科拉普家迪家有勒家西布维迪尔每家卡哦卡里迪卓里卡门科卡尼哈科每家瓦家拉卡维姆霍科งักกูขอและอีกะลูกโคเตอยู่ลาหูยาหึมตีมีตีปูจุยว่าจุยท่าวีออโลทาตาดาวิจาวีเดี๋ยววิชาวินฮาถาทีโอปากามึกาปูโออีแปติกาปูวิปาโตลาหูวิลิวิท่าวีอภิทาจีกานาโลวินมาโคเกียเกชูนาโลโอปาวิสคาย
1: งายมีนาลอสติกาโอเคที่ฮีติชิคอเลติชิติคอโอเคท่ากายโอชอฮาสาเลลิคอกาเลโอเคเลโอฮาติกุวีติชินิคอโอเคกาลาเลโอเคเลงาฮือกาติติมาจอเลอุวิฮาโยลิจะฮีกอลากาละโอวาโอมาใจโอวุสกาเลโยติทีมีคอกาวีจะให้พอที่กาติติ

0: นาโลดีที่แลลีโคกาวิทากาโมเลฮะโควิชโชฮาปาติกาจาสฟาจาเตนาโลวิโอโพจาส
1: ยาตาติชิโอฮากามากันยิวิฮักกูจิลูกาโลอามีเจเลโอพูพูติเลลีโคกาเกเวนอมังกาคึกเกเวติเลนาโลกูวิเตียงตีตะแล้วแค่ลีโคกามาลาวิเตียทาไหนมาโควิกาลาวันมาขอโดจจ่ายวิน
0: าโล
2: งาเคยาเอทากะงาปางาอีเลองาคืออปุจออปิจอตีเวกะคือปอยตีลิขอกาเวียกะโมเลงากะหะจักกอเอลาเลติสนิขอกะเลงาปางาอีคือเกตีโวโลฮีเวเลติสออกขอกะงาคังกะกอที่กะปูติสสขอไคกะลาเลงาหะตาเวชอฮาปอไคเลยอสุเกกอไคลาเลคติเลงานิมานาจานิมานาจาเลงานอทาหะจักโวลิขอชิติมักเวที่ฮะที่ฮะเลยโคตรที่มากกะกะเลยโยกะกะเลยโอเลมุทากะเลยโยงะเกะกะกะเรา

0: quay xiềng a miếu con mừng dân nạn dám mấy pin a kinh quay cắm tay
1: ông quay xiềng a miếu con mừng dân nạn dám mấy pin a kinh quay cắm tay
0: khay để thí mỏ hoặc khảo cũng xiềng miếu
1: khay để thí mỏ hoặc khảo cũng xiềng miếu
2: ดาขอตั้งนายสุดิวซาจะละอาเหงตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งนายได้เด็ดดี
3: สีจินพินกาตึงเดดีการเดทำปวกขึ้นถึงเลี้ยงหัวปื้อจินบ่าวเบิงเจียนนานเหตุดีด้าการปล่อยจงเชลปล่อยกู้เฉินกูเปิงสมฮับปีดองสีจิงเปียดดามาเบิงเจียนนานเดเอ็นฝ่ายการผ่านสร้างโหนคิงไว้ตั้งป่านเจียนนานเซินเมื่อสองเหงไปสาวหกปีเจอเหตุได้ดีปากเฮนันปงบอกออกมาเลี้ยงหยี่ซีเหตุได้ด้าการกูเปิงเฮาปีรองเจอกัดเจนจูเดเอ็นนันเซียนจะสมเจอเสือคนการไหนบื้อปองการได้ดีตั้งคนกัดเปียงจ่าปองการสิบห้าโกดันเจ้าเพชรฮับกากงจังโซยันเลี้ยงเมืองเมาปองการสอนได้ตั้งเฮาซ้ำเหตุดีขนตั้งด่าทาไฟอันเบิกสีเสียนเอาตังจงโกตังตังเบดีการซ้ำโฮมเหตุโฮมปวงม้าปวงการข่มกูมีเหมียวย้ำได้สะฮับถอมเขาสตังเบิดจะได้บ่เดินเก้าได้สาวหกวันกลางวันจูซี่เหลือตังกาเฮาซี่เจ็ดพินกาตังเบดีการเดทามอ่างเบียงปวกขันถึงเลี้ยงโหปื้อเจียนบ่าวตุยจอมอาจวงเขาปล่อยจ่าวันปล่อยจงเชลตังกู้เช่นนั้นเย็นนั่นเซินตีหลักเข้าจะวันปล่อยจงเชลก้นตีเหินฮักหอมจุดเตอร์กันวันปล่อยกู้ชินก้นไหนจมจมเซอเซอโลปวงการเบียวมีตีเปียกอาเบียวให้ก้นเบิ้งได้ดวงดีอ่อนเจอก้นเบิ้งนั้นหมาปวงการเบียวมีตีเปียกนั้นหกปากห้าสิบห้าเปิงปวงการเบียวให้ก้นเบิ้งได้ดวงดีนั้นปากเปียกเชียบเปิงหมาสมภาพปีดองสีเจียงเปียดดะหมาเบิ้งเชียนนันเดเอ็นทองเปียวดูฝ่ายป้าเจียตยและกัดซาได้เย็นน่าเซินปองเตียนออกเปียงจ่ามาสาวเปิงมาทิ้งกวนฝงก้นเดเอ็นสังว่าอึเหตุได้ดีโดหับเป็ดปองเบดูแล้วเจอได้เว้งสิบหกอ่างปองเหตุเบลอามาขามอึปองเหตุสี่เบลดันวงในฝ่ายการผ่านสร้างโหนคิงไกวตั้งป่านเย็นน่าเซินเมื่อสองเหงไปสาวหกปีเจอเหตุได้ดีปากเฮินอีกตั้งฝ่ายการจืดเจ้าเย่ปวงการได้ดีสาวเฮินฟู่เย่ปวงการได้ดีสาวเฮินฝ่ายการกัดเปียงจ่าเบิ่งปวงการสาวเฮินเพชรฮับก้นปวงการได้หลำสาวเฮินนั้นปงฟ้าออกมา

六块八，嗯，地来马名对，圆红面米44分，粗剪米18分，意式米10分，红火米9分，粗松米6分，温山4分，宝山4分，大理、昭通、丽江、黑婆黑板米2分，地前林场、李旺米2分。往内，工匠所言原文貌，如空佛枝叶中所原文貌，帮黑大干地上刀头，如老板帮黑蛋，后来拉巴撇他无算蛋，办法好，滚个大拇，帮个内力，当萨拉吉变下帮干15个蛋，到内米尖滚个帮干到等，然后本马佛僧各自懂存疑。滚个帮干一难神，然后本马佛僧各自掌各种难，在内怎能内乎？工匠所言连文貌，地拉帮干算快把，如得现象难马划过作来，黑很恩很堪在内，康黑康算，还有各佛等来，佛恶马呀，薄米往个帮干，还有沙拉藏麦马腾空佛。สอนกู้ฝึกตั้งหลายกว่าเพื่อการผ่านสร้างเวียงเบิงเบาเอิ่งขวับเรียนอันมีติเบียกดันเชียนคักเบมาสั่งสอนล้มล้าออกขนกัดขนกาหลังจากใดเชียนจ่ายชนจางโตเชียงเล่นเชียงชีติเวียงเล่นชางหมากเพจอันส่งตื้อหรือฝ่ายการจักดันได้เปลี่ยนเอาเมื่อสองเหงไป26 ปีตั้งบ้านหมากเพจอันตื้อแล้วฝ่ายการจากดันเป็ดได้2 ปากตนตักอันดังดีหมูได้ตีจังเสาได้โสนำสีซ่อมเขิงซ่อมวางได้ดันวันปล่อยโก้ชินซ้ำตีเผี่ยวเมาเติงเฮาซ้ำเต๋อปล่อยโฮดาทาไฟถ้าก้นเบิ้งได้ไงเจอสีดาทาไฟไปเข้าออกเอาเบิร์นเก้าได้28 วันขนตั้งดาทาไฟอันนกเปอร์จินกะถึงเชียงกลางตัวส่งอันกะถึงสังเชียวลูกสีอันกะถึงชงชินตัวสีอันกะถึงอันคังลูกยี่ชางกะถึงสินซานขาเอ๋อปินกะถึงยี่ชนนันซ้ำในเต๋ปล่อยโฮดาทาไฟเอาขนตั้งดาทาไฟอันเจอเส้นเบอร์เต๋ปล่อยโฮเทียนมาได้มีเจมขว้าเปอร์ตงเปอร์สีเปอร์ขว้าจงเอิงเบิ้งดงสีป้ามีอ้องเตี๋ยลำไหลพวกเก่าเที่ยวต่อถึงเดินก้าวได้28 วันรู้แล้วปังเฮกไอจื้อมิ่นกูวูจะเย็นคุยเบอร์สองเหงไป26 ปีดันฝงเฮกตึงจงโก้จำได้นักบาทคำปาก19 หลังนักบาทเงิน48 หลังนักบาทตอง38 หลังตั้งหลงจำได้นักบาท2 ปากไป8 หลังเป็นฝงตายเปียวทอนจำได้นักบาทดำสิบเอ็ดนั้นเขาจำเติงเบดีการเบอร์เดินก้าวได้27 วันโหลเปียตาลี55 หมัดเดตันมีเหมียว2 ตอันโผจือเพ่นตั้งฟู่สองอันเป็นเชิญตูตาส่งเบาฟานจู่ยังเจียวจีตีดมลาเล่งออกมาดันกาถึงสนอูเย็นจะเทล่านตาเติงเบดีการเอาเติงสองโก้ตั้งเติงเบดีการเตะห่มกันบ้าห่มกูมีเหมียวซ้อมนั่งตึงจงโก้ตั้งเติงเวดีการขับอันมีเหมียว2 ตัวได้ตีจู่จาเทล่านตาตงหูเยียนปวงจู่10 ปีจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังเบอร์เป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานฝึกเห็นหูความชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชี้จินเพ็ญจงสู่

0: 几有了团百会认识人文没上行百少十比但看人之恶好正看黑上瓜落后滚门挡住暗挡阿妈看和没完滚门过来离得吗做啥帮干咱把比天杂杂为着国滚门阿妈给不断不秒杂秒几行一秒忙得人靠着变杂的来秒马黑方陪行古秒秒เหตุได้ด้ากันมีหลายเตะสร้างมาสนเหินเจเข้าปานเบิ้งเดมเบิ้น
1: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
1: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
2: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
3: ปีหลอเขาตั้งไหนตัวอยู่ได้อยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีหลอเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: ွယ်စင်လောင်ခွန်ချပရာတာဂျင်ဖောကာလမန်ကိုဂျောမတလာကရှီကမတငါအဲခပ်ရှမရှာနီခမ်ချာငမ်နီငဲကိုစွန်ရဲငဲဒဲလန်နာရှီကစပွေတန်ထမီယာမုံတန်စဖွန်ပါတီထီအီနန်လောအမျိုးရှာလပရနာမောင်မင်းနီဂျောမတက
1: ထင်ရာတာနာကုတ်တွေအင်းနန်ချင်းစပွေစမလာခုံစပရာတပ်ကိုလောအမျိုးကအင်းချင်းစပွေမူငါဝအေလမ်ရှီကမတငါအေခပ်ရှမရှာနီခမ်ချာငမ်နီငဲကိုစောရဲငဲဒဲကိုအန်ထီအမျိုးကထီစပွေစပရာရှီကရှရောင်ယာအန်ထီဖက်မတိစတွိုင်းနန်ဖက်ဂရေဂျေဂျူတုံတန်ငဲအန်ထီရှီကနီထာนางเพปาตีเทอมิวชานีอันเซียนนีชป่วยดันมุคุชิงนีเทอมิวชาชกูนีอะมริมงเวนาจนเรียมูลามนีจนไขดันมะตัปโยยูปโยไอมคันกะจานีชเจนดันตึงยางเรงากาไอระยังอันเทอมิวกันเซียนชป่วยไอมูเทียชังไอลามนีกอนางเพนาวจนดันอยู่กาไอันเทียยินนันเชิญช่วยสมลาครุงสปราโมทับกัวมงดันติงท่าล้ออมิวกาคูเชิญช่วยเราล้อไอล้ออมิวกาเทียเชิญช่วยไอมงตัวอาจังเชิญช่วยสมลาครุงสปราโมทับละไงเรียันเทียล้ออมิวกาเทียเชิญช่วยไอโมกลัวไอลำกัวปาดีก่อนนะล้ออมิวชาเนียเพจจังลูกคู่ไอลำนี้อัลโลอัลลัมชิดันดันนะคือคำไอจิวไอมงดันอามิวชารับราอามิวชามีครมไอลำเพะมาดุนชิดันไออาชังมูลำละไงมีเรียยาลูเดียนางเพะอันเทียยินันเชิญช่วยสมลาครุงสปราดามล้ออามิวกาเชิญช่วยมูงาว่าไอลำเทียรถกลูกบ่าวไอลำนี้สกันดันนาจอมตัดลากายินันกัวจิวไอมงดันสินาตึงตามงถึงรับกาถาเรงาไอล้ออามิวชามิวอาบอล้อนนะอามิวชามาตบมงตัวมาจันอามิวชามาตบกันวังคนจุคู่งางาไอมาชาจะพันคิงมึงงาอาละทาเดดูไอมีมอยก้อนนะงาชนูงาไอล้ออามิวชากัวมิวคนมึงงาดูงาไอแต่กัวอามิวชาชิมึงงากัวยินันกัวชาล็อกสันงาอามิวชาชิกรุกัวมงจิตต้นนะงาชนูงาไอ中华蒙正沙共三蒙丹带到来双爷了包他乌康不沙尼落阿缪沙尼拍有个字一路地拍得拉郎爱么做落阿缪沙了不然他没动过落阿缪沙铁没有阿缪沙了不然是当阿甘卡是张啊爱蒙腾热嘎那落阿缪沙尼他没沙落没落过没有阿来嘎没有阿嘎你这人哪มงทันกตานาผู้นออมิวชานีเทียผู้เขากน้อยมาจุมถึงลุถึงไล่ขั้นนาลำเทียมีครุ่มรจัดนาลำเพะอาไปครั้งง่ายปาดีอาอมิวชารับราตราชิตุบครัดว่าอมิวชาชกูมีครุ่มขั้นนาลำเพะทุ่มหมดครัดว่าจิวมงทันตึงคู่กบ่าอากระชิงกุมดินอังกุนชิจ่าจันมงถึงรำนออมิวกานาสุดกันองพันผาจีหนึ่งสังมกามัวอะระจัดลำเพะทุ่มหมดครัดวานามาดูช่องเดียนาอินันมงจึงฉันเชิญช่วยตับกัวมูดับนันผู้ไอ้ก้อนนาล้ออามิวกาเทียนเชิญช่วยนาคูมิดโยชตาพังว่าใส่ทิ้งมีจักรจ่าเอ๋มงาชินิงท่าตาลีก้อนนาเปออามิวชารัมมามาสมเพะหรือตาล้านนาเปออามิวชาเชิญช่วยมูเชิมจิ้นพังว่าใส่พ่อแม่ชวนทันลังไอเล็กกาง่าไอมาจวนฉันป่วยตาพ่อนามกากุนนาพ่อมาใส่อามิวชาฉันป่วยมูกโลนาลำตึงยังตามสกัดวานามตูคิมมีจักรจ่าเอมงาชินิงเทียคิมมีจักรจ่าเอมงาชิลข้องนิงท่าฉันป่วยตับนี้ก็อาชาพังไรการปูลข้องหลังแพร่ปล้นทอมกันจวนอามิวชาสังกวนพงมองตัวอามิวชามูทำผงกอขั้นนางชงุ่นนามองถึงรับกาล้ออามิวชาชามยานีทามอ mobongli japdup sumru khom amyusha trani shin yinan amyusha salwat ni sukwan la rain na lo amyusha ka khu nichen shpoe ai mo khamjin khatwa nga ai khingmi jkhu ta e manga shima sumning shining nan do tha yinan mongjing sha nichen shpoe tam ni go amyusha phung phodon sai madu mudap tha ka byan gle nichen shpoe rel kung lama reng nga e salwa tha mong do amyu mo ram do re rung dap ni grum la ka ga rung dap khana ni phe ngun aga so la ren na pian m san e khu amyu ga khu nichen shpoe ai mo glo khama sai glo le dat ma dung ko mong dan ka ta ti zu phong wa lom wa yu khom pha je wa shin ai lo amyu sha le tha chang ma sha mong zo ma sha tie amyu sha gan bu ni phe nichen shpoe dap tha nichen shpoe shmon ka sa sh ka shmon ren na madu amyu ga tie pha je shin kham la e lam ni tun tan shmon mong dan ka ta na sat luat ni shten dan shmon shang lo lu e phang u ga na lak le sha lam amyu myu ni tun shmon ren ga ai ཁང མི དག ཁོ ཏ ཨེ མང ཨ ཤི མང ཨ ཉིང ཤི ཏ མང ཨ ཐ ཡིན ན མང ཅིང ཤ ཨན ཅིན ཤ པོ ཨེ ད པ ཐི མང དོ མང ཐང རབ སལ ང རབ དོ མང དོ ཨ མི མོ རབ དོ ནི ཇམ པོང ཏ ཁྲུབ ཡུ རུང ཏ མ སུམ ཇམ པོང ཕམ ན ཨ ཏེ མ ས ཏོ ན ཨ མི ག ཐི ཨན ཅིན ཤ པོ ཨེ ན ཁུ ཇམ དོ དན དོན ས ཤ པོ ཨེ ན ལེ ག ག ཡིན ན མང ཅིང ཤ ཨན ཅིན ཤ པོ ཨེ ད མ ཨ མི ཤ མོ ཕུང ནི ལི ལ ན ག ཤ པོ ན ན mongdo mong thung rap slang rap to ni jep shen yu ai phang mongdo amyu mo rap to ni ma sha ma sat na lwa amyu sha ka lai ka khu pyan gle ai phang ina mong jing shan xin shpo ai dap tha sa rim lan na shpo ai dang nga ai gra amyu sha ni a ka thie in xin shpo ai na nga ai lam to ma san ai shi lwe rung tam sum ni jom mit lu ai lu na lu kong lu ma ma sum thu kho ra ai de go mu tu a myu sha le ka lu ra ai mu tu a myu sha ga ta tha ga kin chom ai khu lue bung ra ai ma sha ji phan lo ai sha n re mong ji ton ai khu ngan na mai gan ni phe ga nan khrai ng kun rong ra ai ngwe lam ni ra nga ai chung re na chi ta mi jan chem shi din ai phang shong nan ye ko chumi de ko za e manga shma nga ning che ta kru en thai shma za ya tha sa khung sam ga tie chi shong ban na sam ga khu shi ga shi pe sai de phang ina mong jing shan qin shi pe dab ko a shong a phang rei na sa khung tie chi shong ban na guan na sa ma miu sha gan bu manga bai le ta lan na da bian ge lie en qin shi pe mo ni lo shi mun nga ai amyu ga thie en chen shpo ai mo mo shong die rung tam sum jom glo ai kwan na kong ngui ngui ren na in na mong jing shan chen shpo ai dam ni khae glo khran wa sai de phang li su ga je ai myu a amyu sha gan bu le ngai thie bu amyu sha gan bu le ngai pai phrai lan na li su ga thie en chen shpo ai mo chem shin phang wa sai thang ga chim mi chu da ai ma nga shi sni ning ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

นนี้สปรายโมทะไปกลัวครัดวันนาอาชวาพังแรงนาจึงผลเซียนลาฟูปัวเกอร์ชัวได้เหลือจิงวันชังลีมงไตลีซูลีวางวยโตอินตานุสงกลสมลาครงสปราชราทะลักษันสิสปราชราพอตอนทอมสมลาครงกระดุนนี้สปรานนาพออยู่ไอมชานิแพทำจังครัดวังไอยินนันตามลูอามิวกาเทียนเซนส์ป่วยไอสิสปราชากูอามิวชาสกูชวามชานีเอเกรรัชร้องยานนาสมลาครงเกรกัมพอยูยูเรียมชาจุพันปองกูเสียนละครมนสนิทไลลูงาไอชื่อกาขับพอมาดันพออยู่ไอมชานีเทียทั้งลูทั้งไลขั้นไอโมโลชจ่าจันสิสปราชานันเวลังสจำครัดวานามตูยินนันตามลูอามิวกาเทียชื่อกาสปรายโมทับกัวพันชลัดมีจัดสัตลังครัดว่ารงตับนากระจายตุกุสุนปวดนี้เทียปองตันลักษันลามาดุนเรนนาอาชวาพังไรเย็นตาเกรบโยใสอามิวกาเทียจะพองลูกของนาลามสปราดันเรียมาดุงชื่อกาลวมลอสปราครัดว่าลูอามิวชานีจุบชนุงาไอชานีทาสกุดงาไอประหลาดนันมุยปิโอลามสกุดลาอินันนาประชังรามาซาพองชังราเดียเตียงตกรับชังว่าไออามิวชาเทียมาชาจุพันชอไอนลวอามิวชานีละเดียลามงาไอคูมาจันไหลไกลก้อไอครังกบ่าไอชื่อกาเตียงตกสปรายมูลามแค่แม่องไอยินนันยินนันอามิวชาสกุมงจึงชานีมีว่ามงดันนันเตโตลาไอสนิชินิงว่าพระไงนทเพกบูกราคลมลามกอสีปูปูมวยเบียนเทยดูมีว่ามงดันลากว่ามิวชามควันเกินสบชิงจวงป่วยกบ่าเรียกครั้งหนึ่งมังกบ่าไอสมลาครงเตียงตกสปราชมูชมัดมูจ้าลังชะตังกลัวไอมจัวอามิวชาชกูชวามชานีเอรินคำยาไอครึ่งลู่ไอทะเลนาเกินจวกโคชปราดำมงดันเชียนป่วยสมลาครงมูกวันตึงคงดำมงตัวรับตัวโคชปราดำเรียนีเอชกวนจะทำจนมาสัจกริญญาไอครุ่มลู่ใสอินันตามอามิวกาเทียนเชิญป่วยไอโมกุสิ่งล้วมล้วนิ่งคุมขันไรสกุลไอกตาทาอาจารย์สกุปาดีรับตัวนี้เอริ้งคำลาสกวนจะทับดันไอครุ่มลู่ใสเทียมเรียนอาชวาพังแรงหน้ามองแต่ติ่งหน้าอามิวชามีครุ่มรถจักรสีกุมังพงจอมพงอินันมองตัวอามิวชามีครุ่มกระจาจัดช่องชวนชัวพงจอมพงยินนันมงตัวช่องชวนชัวปาตีพงเรียอรองอามิงนี้หลู่ล่าอยู่มิดรวมละไงกัวมงแต่ติ่งนาทับกระจาไอสื่อกาโมธรรมชาลจางวยมิงหลู่ล่าอยู่มิดรวมละไงกัวมงแต่ติ่งนาอันเชิญป่วยสำลักครองสปราโมตับเดียนาช่องชวนชัวโมธรรมชาเทียยินนันมงตัวทับกระจาไอสุดผอมปาตีพงมชางวยอรองอามิงหลู่ล่าอยู่ง่าย

ลังนักเทียกสันนามีนไว้ชวดครั้นว่าหนิงอามองเชียงแค่มุมชาเนี่ยกุมร่องไว้รนไอลำแต่นี้ไงนางแพทย์ผู้รามิโอหนิงอาห้ามีอามิโอยีอามิโอมาตบกันวางมองเชียงกันวางตัวเพชรเจนดันนาแต่ชาหน้าแค่มุมชาเนี่ยกุมร่องไว้รนไอชาเนี่ยสกสกวนอยู่กุมลันเชื่อกันมชาเนี่ยแพทย์ต้องมาสัตว์เร่งนาแต่อาเดียนนามาคันจนไรชกรอกังไอกุมลันมูลามนี่แพะจอมทางสมรูอยู่กะหนิงร่างกันวางมิวมาเรียเทียเพียงสมเชื่อสนิทจังกังไอมงเชียนแค่มูมาชากุมรองรถมาชานี่จอมจมไอชามงเชียนกันวางตัวอันนิ่งหนึ่งทวนนาไทยังกุทองผู้ลงมาเรียเดียช่างวายังซวยสิงลามกะจาตูจอมชจังไออีสนเข้าหน้านี่มูมาตาลูงาไอสักสนิชจันนิงแรงใส่มาเรียมชายังพิงรงกวดมงเชียนแค่มุมชานี้กุมรองวยรถไอมาหลับนู่ไอละเบาจนไข่ดันใส่กุมลานมุ้งกบาดสมันไอพังกว่าหมิ่นตังครุพงกวดสุดพอมปาดีพงมชานี้แพ้แต่อเมระสัชรุนไอมา

ဦးခုခုံရဲ့မုံကျင်းရှာနေဖက်ဆိုင်ဖြဖြရဲဒီကမြန်အိုက်ခပလမ်ကောမြဝမုံတန်တင်းထကြမဆိုင်ကျမီတခုသားရဲ့ဆုံရှလငယ်နင်းသာနင်းအဲမော့ကျန်းနီလန့်နန့်ဖြေကုမရုံရတ်အိုင်မိုစမန်နာယန်ချန်ယန်ချုံဝန်ခေါ်ရေပါတီဖုံမုံလိခမရှာနီရှေရှကန်အိုက်ခုခဆမန်အိုင်မချူပါတီဖုံမုံလချန်လနာရေခုချီခင်ခုံချမုရှမတ်လမ်ချခင်ကောရမတ်နာကုမလမုံကိုရဲကလိုယန်မဆိုင်清明之苦大爱送什么来年是大妈送恩泰什么在家他斯普嘎纳斯彭巴蒂彭沙洛尤珍米达丁拉尼纳朗纳送若古兰摩格巴阿东宽泰瑞其那等大沙米安他的南卡卡瑞蒙仙开蒙沙古荣人摩洛达塞铁姆人开蒙沙古荣人摩库纳斯普沙米安纳国民党ครูพงอสุยานีเพะทุกเลียก็นาอาชังเอสนัดกับช่วยทัศน์ใส่มงเชียนขมุมชากุมรงรถโมปินไอพังตึงยาผู้หญิงชงจวดหนึ่งเอ๋มิวมเรียมเกาเรียชาคันนาโลทำไอขมุมชานี้เกียรติชอบขันล้มครับว่าไอมจวดเรลวันไอควรนากุมรงรถเพียนพงน้ำมชากวดมงอาจารย์จันทุใส่ชิมนี่จะขู่ตาเอ๋สมเชมลีเนียงชิตามลีท่ากุมรองรับเพียนนี่คุยลงมาเรียทายังกระทองก้นนารวดทอมจังเชิญเกินวังมงเยจิงเดียเลียงตกกระสัดช่างวาใส่มาจันอองไอพังลีมิงเกินวังตัวตั้งย่านาผ่านชั้นมาเรียกว่าว่ากันครึ่งมาไอได้สุดเลยกุมรองรับพงน้ำมาชากว่าชิมมีจันใส่มงเชียนขมุมชาเนี่ยกุมรองรถไอโมเพะนางกระจงไอมาจวมครูไออสุยานีก็กุมรองรถเพียนพงนี้เพะวางชิมิตก้อนหนาอามิ่งจะขัดใจใจพังมงเชียนขมุมชากุมรองรถพงนาเวอร์อมชาโลโยเจนโลฉันไม่ยันอชวาพังแรกมายุนสัตก้อยครุ่มนาโลงามงาไอกุมรองรถเพียนพงนี้ก็รันมัดราไอมาจวผมมาลิงมาลากันช่างงานนาเทียนนีเทียตึงยามกษัตริย์ขั้นงาใส่ลิงเริ่มเกินวังหรือเป้ามาจิงมูตับนามิดรมจังชินเจนสกวนดันยังแทมูมาชาลุมาลองกว่ามาดูมีดรนไอคูกุมรองรถพงกว่าขั้นช่างวาไอเรียมงเชียนแทมูมาชากุมรองรถโมทาล้อแม่มาชาลุชราดำเร่งนายินันนาช่วงตัวนาสุพรมปาตีพงมาชานีว่าอ้อนไอครั้งด้วยกระบะไอ้ลังนักเทียนนองกุมรองรถไอ้มูเรียมาจวมีว่ามุ่งแต่มุ่งจึงชาช่างรถเพียนสินาตึงตาเพียนมูหรือเปล่าท่ามาจิงตาใส่งาไอ้มงเชียนแค่มูมาชากุมรองรถมูกวมีว่ามุ่งแต่สุดพอมปาดีอินนันมุ่งตัวรับตัวรุงดับจะเทียนเกาครึ่งไม่พังมุ่งตัวดิ่งกุมลันมูเรกโลยังไอเปลี่ยนท่าชั่วตันไอ้ลังนักเทียนนองครูไอ้กุมินตั้งปาตีพงอุบข้างลำแพะกษัตริย์ไอ้มูลำยังไงเรียกุมรองรถมูอินเดกัวอินันชาชกูน่าสุดพอมปาตีพงนี้แพะอองดังดูนาเรียงวยกำชามิดชดยาลัวชวามชานีทากุมลำมิดชจำครัดมาลัวอินันตึงตะมงถึงรับกาทาหลังนักลังนากษัตริย์นามินเวชวดครัดมาลัวไอ้ฉันไรพังเอมีว่ามุ่งแต่สุพรมปาตีอินันปูกาพงมจมนีกุมลันโมทะลังนักเทียนนองกษัตริย์นาลำทะมงมนูดันไอกษีกนันกโลดันใส่

ชื่อกามตะงาไอคับสามชานีแต่หลังน้ำมอมือนี่เด็กก็บังตามาใส่ชื่อกาสเปอร์อาเตียนเลยนอกงาไอเรียมจัวจะทำเอานางแพ้มาคนละไงมีบังตันนา

体子嘎不巴些不，体子粗是粗足不，吃你母苦马之你，吃你哈苦马那你，苦无哈巴体马瓜，苦是哈路体子瓜。

0: 正破价贴五千出柜，
1: 减贷十三万呐。
0: 李苏武师傅，
2: 广播涵盖的红，
3: 不同的语言传递同一个声音。
4: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放开爱心，爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好感动内脑发热，为了高山美。
6: ห้องขยายเสียงภาษาอินนันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาซัดไหม
7: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาซัดไหมปองนี้ที่เผยออกนิมิชีจิงพิงมีมบการสุดท้ายอันหลีกาปองมาถึงเพียงเปิดจริงยินนานเฮดีการบริหารอามาขามเวลามือปล่อยกินเขามุ่นเดินแหล่งและอุ่นเงินต่างพินพัดเตียดเยี่ยมพับพี่น้องเขี่ยเกี่ยวต่างร้ายเตียวเขายินนานมาปีสองพันไปสหกตัวฮงซินเนภัยเมืองต่างที่ยินนานเซินอันเฮดายดีเลเปิ้ลหอยดีนันได้ปุ้งเพลออกมายูซีสือชุดเพย์เมนต์ดีพัดดิษบริหารคือเขี่ยเกี่ยวมาดินเอาล็อปพอต้องและอยู่กินนันเขียนอุ่นใจเซินเฮาปุ้งเพลนั่งสเตินบอกขั้นกากัดลี่เวลามือปล่อยกินเศร้าแห่งนั้นเซินเฮาปุ้งเพนังสเติร์นบอกขั้นกากัดลี่มือปล่อยกินเศร้าแห่งนั้นลิงชางชี้ชิงสายชนกันเทสังมักพิกเวกจักเป็นกันเทสังปุ่งเนื่องหือบันตุ้งมังเกินเฮือเฮิงนั้นพระเดชเฮาต่างใจหยงสินตั้งไมลาทาสีสินพระเดชชงโกและพระเดชอัมลีกาจักต่างเขาเฮ็ดจ้องกันก่อป้องกับกันหักซ้ำมีเกี่ยวเนื้อลวกไปรู้ไหมพระเดชทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซ้ำปันถนังหักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปีสองพันไปสิบสามตัวเดินเสียหล่อสิบเอ็ดคำถึงสิบสองคำสีจิงพิงซ่งสุจีเมื่ออยู่เขอเบอร์เซนซาจะคำตังจีนำกันเจจินสั่งสอนสินตั้งไฟเป้ชุมไรนั่นที่ออกกำปะขอนักเจออกเสียงไข้โคเช้าเสือเนที่จับกับกันหอยอยู่เฮากินปอให้เมียนหนาปินสองการปริหารไปบั่นตรงปุ่งนึ่งไปนันเสือหนึ่งดิไดเทียมเพียงแหงจองการสั่งเตียงว่างโลไปบั่นตุงเปอขออยู่เฮากินไพมึงซุ่มไล่กลุ่มหือปะเลฮานเขื่อนงายใจเขื่อนไวนั้นตกไปฟังเขาในเขาซ้ำหายแคมทีเดิ้งเก่าหล่อซาฮกคำหลัดเลี่ยงจูสิพระเตียสิจิงพิงมีมบการสุดท้ำโตอัมลิกาปอกมาถึงเวียงเปิดจริงเวลาเมื่อปล่อยกินข้าวมุนเดินแหล่งและอุ่นงานต่างปิ้นพระเตียนันยินันเซินเวจอมเกียนใจตุนอยู่ออกจองการเผียซ้อนการดินเอาล็อปพอต้องและวัฒนธรรมมีติต่างนั้นฮกหอยหาสิผ่าจองปิญญาการถิ่นเอาล็อปพอต้องมีตาดิกับไพเมืองนันหอยเปียสิบซองยอมพับพี่น้องเขี่ยเกี่ยวต่างร้ายเตียวเขาถึงแบบเมืองยินันมาอยู่แฝไปการลีดเช็ดตองโป๊กวันนั้นยินันเซินห่างคัดออกกองปิญญาเศร้าหอมากระคิงโป๊กวันหมุดชุ่มดินเอาล็อปพอต้องนั้นยูเช่าสือชิพกตีเพนังเขาเหตุการณ์จองการอามาขามกักตาสีฝายมาระวังฮักซาการรีวัฒนธรรมและการดินอลพอต้องมีลาเบียบตุนอยู่ไปเมื่อโดนโฮงการแชตองพวกกวนการรีในเซินเห่าปุ้งเพนังสเติร์นบอกแฝแปขั้นกาหือเกากันกาคายหมูชุดซื้อที่บังกับและผู้โชคใจตังเซินนั่นโฮงการแชตองพวกกวนการรีในเซินเห่าเติร์นบอกหือตามไว้กาคายที่บังกับนันชุดตีที่ไหนกระทิ้งนับถือกาคายกองอาญาห่างคัดไปกาคายจะพิมเมียนกองมีสัจจะเทียมเคียงแห่งผ่านแฮตขั้นกาตามโต๊ะระบาฮักซาระเบียบขั้นกากัดรีนางโดนฮงซินเฮอันไพเมืองต่างที่ยินันเซินในปีสองพันไปสหกตัวเฮดายดีเลเปิ้ลนันหอยตีก็ตั้งเฮสั่งการเรียกจักเสาตีฝ่ายแบบบริหารนันเสาตีกำลังยานอการหายเสาตีนำหือตั้งไล่ไปห้าดายการเฮดนันเสาตีได้พุ่งเพลออกมาตามแบบเมืองพุ่งเพลมาตองเปียงเมืองเซมี44ตีชิวจิงมี16ตียูซีมี10ตีฮงโฮมี9ตีชูชงมี6ตีเปิ้นซานและเป้าซานมี4ตีตาลี่เจ้าทงหลี่เจียงมี2ตีตีชิงหลิงช้างมีตี1ได้เขากับการซื้อปิ้นนี้เฮ็ดได้ดีเลเปิ้นนั้นหอยตีเขาส่งซ้ำปิ้นนี้มาอยู่ซีซื้อออกแห้งสั่งเตียงเป็นเจินหน่อยแป้นดินอลอพอต้องและอยู่กินบานหงดินอลอพอต้องชูเพเมนดีตีดินอลอพอต้องใบบ่อขาดนำมือเคี้ยเกี่ยวตังไล่เตียวเขาอยู่ซีมามาดินแอลและอยู่กินถึงอยู่ซีปีส่งพันไปสหาตัวคุณไปนอกมาถึงที่วิซินี่ซื้อเฮินนี่ฮอดถึงสิบปัญหาหอยลังคุณมาดินแล้วเราพอต้องและอยู่กินต่างเซินนี่ฮอดถึงซาซ้ำเหมือนคุณฮอดถึงปีส่งพันไปสหกตัวเดินเปียดวิซิเสือป้องฮับพองเขี่ยเขี่ยมาดินแล้วเราพอต้องและอยู่กินนี่ฮอดถึงสิบหกเหมือนเปียดปั้นซ้ำหอยคุณเมื่อโดนลิงช้างเสือลิงเฉียงชีจ้างฟุตช้างซิงไฉชนมักพิกเขาฮอดเวลาบิดโซปึงกับเลิงเปิงไปบ่านตุงและฮงซินเฮก็ป้องกับกันโจปาพอให้มีหนามหันเวิ้น

อีกเทียมตาโซได้หือตั้งไล่ห้าได้กันเหตุปีสองพันแปดสิบหกตัวมักพิกตั้งชนนี่กันน้ำสั่งยังยังไหวพอถึงสองหอยตุนเวลาเมื่ออุ่นงานต่างปิ้นพระเตียจะไก่มาฮอดพระเตียเท่าเทียมไล่สินตั้งละทามาเทียมสินตั้งใหม่นี่พบเห็นถึงขวาเปิดตุ้งเปิดซีเปิดขวาจงสีไฟงานใช้หือตั้งไล่เขาออกไปมาพอถึงเรื่องเก่ารอสเปียดคำปี2826ตัวพร้อมพัดแลนเนอร์ตัวเองกันไอซ์ซือมิงกู้หูปี2826ตัวหมูไต่เป้าถอนพระเดชชงโกได้ทะละคำหอยไป19อันทะละเงิน48อันทะละตอง38อันปองได้ทะละสองหอยไป8อันลายเลือดเปิ้นซ้ำเวลาอัมริกาเดินเก่ารอโซเชียลคำตีคำตองแลปินโปหักซ้ำมีเกี่ยวเชิญตุนันเอามีเกี่ยวพิงพิงฟูซวงสูงไปถึงซุงอุนยานเชียดควงยาทลานตาอัมริกาพระเดชชงโกและพระเดชอัมริกาชักโกบองกับกันหักซ้ำมีเกี่ยวรู้ใหม่ไปตามเวลาอัมริกาเดินเก่ารอโซเชียลคำปุ้งเผยออกมาได้หูทรงทงอัมริกาเธอร่างผู้ออกปากว่าอาทิตย์นี้จักไปอุบโจโตไฟแบ้ยีร่างเทียมวันวันนั้นเธอลังผู้เบาหยินจูนั่งซื้อฟังอ่านมีมบการซึกอันยี่ล่างที่ออกมานั่นอันสกัมเผียวในปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นก้อนเส้นผิดเสียงปองนี้เผียวเขาซ้ำใหม่ก็ทั้งที่นี่

0: 地广阔，海孤广，合约约火油好金属板，合约约门槛没难干，快放新合带沙生门关，
1: 地广阔，海孤广，合约约火油好金属板，合约约门槛没难干，快放新合带沙生门关。
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นก้องจันอยู่ในเวลาเผอกำคับกำโซปอกนี่ผู้ขาที่เผอกำคับเขามวลวอนต่อนใจนั้นหือพี่น้องต่างหลายฟังบัดนี้ซ้ายใจปีก็ตาผอหันจูมือต้องดูกุ้งตีผอกเมืองลือก็ได้เปลี่ยนไหมไซเฮิงปังนี้ตาเถมบานเมืองลือบ่หันแหงเฮิรนคาและนั่งเอ่ยปังนี้เมืองคำสุกกินดีผองภาษาปุ่นตกสุดตีคกตั้มเขาเม็ดหน่อยก็ให้กาเมินลุ่มปังนี้เมืองกุนเฮายังมีหงสีลงเก็บออกปิ้นเม็ดหน่อยยิ่งใจเฮาบ่ได้ลูกเจ้าลางโหดเก็บให้บัดนี้ไผเมืองเฮาต่างร้ายได้สะไว้ใจสุขสาย้อนเปอร์พระเตเฮามีในต่างอ้อนโฮโจกันโปและปิ้นเมืองคำกว่างและนั่งเอ่ยบัดเดี๋ยวเฮาจะก็มาฟังไอ้คำคั้นและอีคำเอ่ยเมืองไฮไปอะครับ

0: ย
1: สุ้ยสุ้ย
2: ปีก็มาแอวเต่าและล่วงน้ำบ่หันหุ่นและตัวป้าและนั่งเอ่ยปีก็มาเตียวและดุ้งหน้านี่บ่หันอันหมูกว้างหมูฟานปานหนะปีก็มานั่งอยู่ถาตู้นางบ่หันหุ่นนั่งมาเตือนอมีกาหุ้งคำไผ่และจ้อมพ้าบ่มีกูและนั่งเอ่ยโอ้ยนอมาดอสอยและจูฮักใจป้องและนั่งเอ่ยเมโตสอยจูไหมใจเอ่ยปีก็ฮูว่าน้องและเขาห่วยปีก็แอวจอมมาฮูว่าน้องและตกดุ้งนะแห่งใจจอมเต่าปีนี้เขาบ่เต้นเกียวป้องง้อมหนอเตี้ยวงามปีก็กังเลี้ยนจอมหลาอีนั่งหน่อยบ่ได้ตกและคุ้มทันปีนี้ข้าพาหลาตึ้งวันก็เบาจบปีนี้วังห้าปอกหล่าและตีได้และสอยและกิ่งไว้และใจเอ๋ยนั่งงามปิ้นอ่ายเสียงและอีเมาะเมืองหลาไปอาครับ

0: baby. Ah,
1: sabe, tá com a

0: ันลำและเสียนมอนหือมันนำจิงจีลายคัน
1: ก็เจ้าเฮ้ย

เดี๋ยววันนี้เฮาตั้งไหลหื้อได้หักษาไม่ปันลำแน่แสนมอนหื้อมานั่งนำหอยน้อยจิ้มจีไหลคันนอวันเตดีใจติจาถึงห้องเมืองเป็นเมืองละแสน

0: เราตาบุคคลียามิฮึมือจ้าว่าจ้าวิลละข้าอยู่และป่วยตีโคขากุและตู้กามึกและจ่าจ้าโคจ้าลาวีงะฮูกุและหูยาฮือทีวีป่วยติมาลีกามีฮาโคลาพึจ่าตีจ่าโยและจ่าสีปุวิติฮือมือจ้าข้าโอกาวีติโจลีกามึกโคกามีฮาโคมือจ้าว่าจ้ารากาวิมโคโคงะกูโคและอีกะลูโคติฮือลาหูยาหึมตีมีตีวูจีว่าจีท่าวีโอโลทาตาดาวิจาวีเดียววิชาวินฮาทาทีโอปากามึกาปูโออีเปติกาปูวิปาโตลาหูวิลิวิท่าวีอภิทาจีกานาโลวินมาโคเกเกโชนาโลโอปาปีสุคาย
1: เงยมีนาโลสติกาโอเคชีฮีติชิคอเลติชิติคอโอเคท่ากันโยโอชอฮัสเลลิคอกาเลโอเคเลโอฮัติกุวีติชินิคอโอเคกาลาเลโอเคเลงาฮกาติติมาจอเลอุเวฮาโยลิจะฮิคอลากาว่าอวามาเจอโอวุสกาเลโยติทีคอกาวีจะเทพอดีกาติติว

0: กึกูกึพุจูคือลีจิติมาฮิโลหาโมมังกาฮิกาอิพลีวีโคสชาสทุตโตกึกาโมเลกาธิกาทุตโตปีลีวีทาวิทาจูเลพุชิโมจิจากาวีออกคาติจะแผ่ชูนาโลเลยากึยิสุทวากว่าจะติมาวีติมิกลิลิโอไปเลลาหูวีลิโคกามาจะเตะดาอิจโอเปเลดาวีอมิโอฮูกาเตะกาอยู่กานี่แหละสกอตาสืบเจ้าตาวุฒิไม่หลีจะที่ชิวคิเมวีที่ข้าออกคอฮาปาติมาออกคออาโลติเมเตะกานี่แหละที่สกอตากว่าจะติมาวีอันยากามึงอีดาวิโคผู้เอสติพวิคูอาโลติเมกานี่แหละที่จะขอท่าจุยติสถายโอทีวีมงชาขอท่าถวะที่เมวีที่ข้าออกคออาโลโลติเมกาโยอาโลติมาเปิมาโอโคข้าที่ข้าวิลาหุลิโคเสียหาโจพะบุโตวโตกาตาเจ้าโคนาโลมีข้าเจบุโตตาวิกาเสียชิโจพะโจชิดิกลิโคจุยติสถาย国家大基因三海勒何科明格斯欧嘎嘎买嘎新闻书记亚中心
1: 澜沧县是全国唯一的拉祜族自治县
2: 那才是勒国家的马尔科嘎听马尔的拉祜族自治县有
1: 我们走国家的家属的哈
2: 乌比西的马
1: 打造品牌
2: 构建产业构建产业
1: 我们要会发展的路子
2: 实施拉祜文化
1: 的路线

0: 但系来自于
1: 将民族文化和旅游产业有机结合，打造澜沧独具魅力的拉祜文化旅游。
0: 你
1: 来得及写好它。

0: Janjagutu lapa gati ga mahala. Naloli kopwe di mavi gati gati gu di mata pe. Gati gati gu chidika. Ha yagi di gi jada le di jagi. Oji otaiga. Muva ba kime vi lahuja. O sivi ome di ma o choshu. Ome chiku. Gati gati gu vi. Ye xie pa kime vi yo.เราตาปูวิคยาผูนาเ
1: ออโอทาโคขลอติโควิคอฮาบะตาเลติฮิบะคเจกะเยเวชิติโคขลอลิโคกามะเลติโควิคอวาบะอโคตัยเว
0: เราตาปูวิคยาจาจานุ
2: ชิบะงะฮฟจากามะลอเลนิมะโควะฮาเลจาเตวิโย
0: มิฮิเลติจิงาโคเปทากะวิกะติกะติกึชิเดมาจันจากือตุลาปะฮือถะลิโคกามาปวยติมาวีนิหานชิโปพะเกาชิโปเจกาพูติหางาชิฮิวาบะจากาขะยาฮือแปกาวิพูสชิเชวาบะจโอนูจาวิโดวิโพกาชวฮาลากุอาลาชิฮาฮิชิวาบะเคจากาโดยาลากุขะยาติกาคีวิพูชิฮิชิฮาติชิโอบะจากาเยนาโล
3: งาโอวุสก็ติเกตุวิกาโอเคงาเฮลาหูเวชิอุทาอุทาเวอลีอลอกคาเปกะคาเดกโกเจเลมาเมเกตุตุวิกอติยาดอเวเลเฮโกลิโคกะซุสฮาฮากอบตอกาลซเลมามากอติกาปิงาเฮคาวกะซุอบาโพเชเวอซอปะมามากอกือลาลากอเคเลอชิลิโคกะเลอฮาติวิฮาเจกะอฟุกะกอกะโกติกาลิกาOnyo haka tinya ke tinyiko pe salaga pi.

0: เราจะบุคคลยามิฮึมือจ้าว่าจ้าวิลละข้าอยู่และป่วยดีโคขาปุและตุกามึกและจ่าจ้าโคจ้าลาวิงะฮูกุและหูยาฮือทีวีป่วยที่มาลีกามีฮาโคลาพึจ่าตีจ่าโยและจ่าสีปุวิติหือมือจ้าข้าโอตาวีที่โจลีกามือโคกามีฮาโคมือจ้าว่าจ้ารากาวิมโคโคงะกูโคและอีกะลูโคติอยู่ลาหูยาหึมตีมีตีวูจีว่าจีทาวีออโลทาตาดาวิจาวีเปียววิชาวินฮาทาทีโอปากามึงกาปูโออีปวติกาปูวิปาโตลาหูวิลิวิทาวิอภิทาจีกานาโลวินมาโคเกเกชูนาโลโอปาปีสุคาย
1: เออยามีนาโลสติกาโอเคชีฮีติชิคอเลติชิติคอโอเคท่ากันโยโอชอฮัสเลลิคอกาเลโอเคเลโอฮัติกุวีติชินิคอโอเคกาลาเลโอเคเลงาฮกาติติมาจอเลอุเวฮาโยลิจะฮิคอลากาว่าอวามาเจอโอวุสกาเลโยติทีวีคอกาวีจะเพาะพอติกาติติว

0: นาโลดีที่แลลีโคกาวิทากาโมเลฮะควิโชฮาปาติกาจาสฟาจาเตนาโลวิโอโพจาส
1: ยายทาติชิโอฮากามาญิเวคากุจิลูกาโลอามีเจเลโอพูพูติแลลีโคกาเกเวนอมังกาคึกเกเวติละนาโลกุวิติยังตีตะแล้วแค่ลิข้อกามาลาเวเตียท่านั้นมาขอวิกาลาเวนั้นมาขอดจจใจเว
0: นาโล
2: งาเคยะเอทากางาปางาอีเลองาเคอปโซอปิโซติเวกะคือปอยตีลิข้อกาเวียกาโมเลงากะหะจักกอเอลาเลติสนิขอกาเลงาปางาอีฮึเกตีโกโลฮีเวเลติสอขอกางาคางากะกอทีกะปูติสสขอไคกาลาเลงาหาตาวิชอฮาปอเคเลโยสุเกกอไกลาเลคติเลงานิมานาจานิมานาจาเลงานอทาหาจากุวิลิขอชิติมักเวติฮาติฮาลิขอชิติมักกอกากอกาเลโยกากาเลอเลมุทากาเลโยงาเกกอกอลาว

u tha vi lo ta po kha ko ya ko ko ko ka ka m yi la ha la ko ti tu ma ga ma che vi cho hu ti chi ga kha chi de kha ba ma to e ga mu pla ku o kha ko he ngu mu cha vi ti cha e chi ti cho ti kho vi to ya la ko ti ga ki vi pu e hi ba e ti chi cha ga ye ha vi pa to ma che vi cho li ma ga hi mu ha vi pa to那罗一起是可为我的可他要给大卫求哈要他把他比要你妈哪家来拿他我的哈他们离口去的就不多啦起来要不多啦大卫阿罗罗的就离口有离口不ดิโคกาดิโคนาโลติเดวินะฮาโคฮาเลจากึติกายุโยโชฮากึกาลิโคบุโพโมฮึกาลิโคบุอาอีกาติโยกาลิโคบุยะคานาโลกามึลิโคกาวีคะจิติคะอึเกมีเกอึชามีชาดาจาวปุกาฟูชิโมจิลากึมาโจเลติไตเปติไตกาจามาโลโดมาโลวินฮาตีกาโกเชตาฮี

ยันวีลอตาปุกะเลยลาหูวีโชลีวาลีโอฮีโอฮาทาจันจะโยฮีกึติกาแทชูนาโลลาหูโอฮีโอฮาโจยาวีคะติคะอือจิเลโชฮึทาจันจะกึโตลาจึนิฮิเลติชิโคโควีฮิฮาปาทากาติกาติกึชิติหูทาโกจาติมาวีโอโคกาฮะกากาเกกึโชปีติชิฮาปาทานาโลทาโกจาติมาโคหาโววีทากาฮะกากาวีกาติดาจาเสียมาโชเลอูปีลาโชปีฮาปาชิติมาโอโคดินาซึโอโคกาหาโววีทากาฮะกากาวีกาติดาจาวีเสียมาโชเลอูปีลาโชปีหาโววีทาคาโตวีกาติคาโอโคโลตาปุคะวีติคามึคะทากาติจูติเตเช

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正破价天五千十块
2: 干带十三分啊
4: 你苏我社夫
5: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 风开爱心爬山云南，不料比亚摩干带皮星放好感动内容发电เวลา高山美
6: ห้องขยายเสียงภาษาอินนันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเดียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นไหมปองนี้ที่เพลอกนิมีสีจิงพิงมีมบการสุดท้ายอันหลีกาปองมาถึงเพียงเปิดจริงยินนานเฮดีการปริหารอามาขามเวลาเมื่อปล่อยกินเขามุนเดินแหล่งและอุ่นเงินต่างพินพัดเดียดเยี่ยมฮับพี่น้องเขียเกี่ยวต่างร้ายเตียวเขายินนานมาปีสองพันไปสหกตัวฮงซินเนไพ่เมืองต่างที่ยินนานเซินอันเฮดายดีเลเปิลหอยดินันได้ปุ้งเพออกมายูซีสือชุดเพเมนดีพัดดิปริหารหือเขียเกี่ยวมาดินเอาล็อปพอต้องและอยู่กินนันเขียนอุ่นใจเซินเฮาปุ้งเพนังสเตินบอกขั้นกากัดลี่เวลาเมื่อปล่อยกินเศร้าแห่งนั้นเซินเฮาปุ้งเพนังสเติ้นบอกขั้นกากัดลี่เมื่อปล่อยกินเศร้าแห่งนั้นลิงชางชี้ชิงสายชนกันเทศสั่งมักพิกเวกจักเป็นกันเทศสั่งปุ่งเนื่องหือบันตุ้งมังเกินเฮือเฮิงนั้นพระเดชเฮาต่างใจหยงสินตั้งไหมละทาสีสินพระเดชชงโกและพระเดชอัมลิกาจักต่างเขาเฮ็ดจ้องกันก่อป้องกับกันหักซ้ำมีเกี่ยวเนื้อลวกไปรู้ไหมพระเดชทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซ้าปันถนังหักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตั้งไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็น